0: ทุกครั้งเดียวจะไม่ใช่บางครั้งเดียวกูเป็นกิมารดกตั้งมายามติลกาลุชันกิโอชาชินกูรู้สิมายามติลกาอิสัยสิเชมะฮัลโอ้อาดูดีสั่งโอ้ตาสิฮัลโหลชักนั่นก็อาดูดูคุยชัดนั่นสิกูเองนะกูเป็นเด็กกันนั่นก็ปุ่งลงอยู่จะกูอยู่อิสัยอยู่ชัดนั่นไม่เอาอีกเมื่อไหร่บริษัทเป็นเด็กกันลูระมีน่ะมาสิบาวมันรู้การเด็กนะนี่ตลาดสนะคุณลักกี้ไว้เลยบริษัทสิบอะไรเงี้ยทีบาราชานุ่งกินสารบเสอาศินาเสสลามไรก็ไอ้เมนูเด็กกี้มาม่าเกี่ยคนเอาแบบนี้มาข้าทางบริษัทที่เด็กไม่ยุ่งกี่มาดูมเลยเดี๋ยวนี้คุณเจที่เด็กไม่ยุ่งกี่ตัวมาดูตัวอามันมาดูมาดูหาเนี่ยกันลูเรียนเนี่ยทีบาราชาเจตัวคุณลักกี้กันลูระมีน่ะกูไม่ได้เก็บกาบยาดเลยชีดีคุณลักกี้ไว้นะอารมณ์เลยเลยอารมณ์คนงงกี้ดีกูไม่ได้เด็ดยาดเลย
1: นั่นเสียงไม่ก็สั่นนะคดีเด็กีราศีกันละคนสมัครนะสิสิบวินเด็กีมาฟังเด็กกันชีวันมาหาดีมาตั้งชีสุสำหรับนี้สิ่งละจงเลยไม่ดีนี่สิ่งที่มันความบาดหายสุขนะบ้าไม่ก็สั่นนะ

ที่เพิ่งมียาดับนะหมายถึงว่าให้เข้าเลยปากทางจนขีดให้เข้ามันโทรศัพท์เดียวไปดัดซึ่งจะคุณเราดูอะไรไม่ดีละเคลียร์น้ำก็คือเวลาสิทธิ์แค่ไหนหมายถึงว่าอาเซียนมันไม่ได้ยินตรงนั้น

0: างสินเชอตกมาชิงเครดา
1: ไอ้ดิเนี่ยมือบอลโฟนไปเบสุให้เละบ้าบ้าดักกี้ก็ไอ้เนี่ยเห็นให้จานิ
0: เอ๊ะฮัลดูดักกี้งางนั่งเนี่ยเห็นให้ระบะท่าจะจี
1: ไอ้คุยดิขังบราอูบก็เห็นแต่ให้กันเลยอดูนั่นเ
0: องยำเพรย์เอาจิตดียำเศร้ากันเลยสายสมัยสุนเตกลงล้อจีน่าปทุกไม่ยามามาปทุกเลยงางเห็นปกปุดักกี้อดุมปุ่มน้ำมักเชเทงนารีอดูนะเอาจิตกาลกี้งางชิงเลยยำให้ชิงดิเชอดูนั่นเองก็ปะเร่มาชินาตัวพ่อว่าพันนี่รีดิโอเนี่ยปีบกันนะเบรุนดาอุ้มลักซี
1: ่
0: ไอ้คุยนะอาราบอาราบมาพันด้วยสานาเบกีพาวสูรีดิโอดักยัดดุมตาบะพังงี
1: ้
0: การีลัมดาการันบกุมไม่การันบถ้าดาปังทกปะเกียให้ประสุขังบังงาม
1: อ
0: าณาเบหิงกัลลักปะกีพาวผารักปะกีพาวปุ่มน้ำมักรีดิโอดักยัดตาบะพังงี
1: ้รีดิโอสินะมาเลมปุ่มบกีอีพาวปุรักตุนะยมดาทำบกจับมาเนรกว่าน
0: ุ่มิดคุดิงกีพงลีบะข่าวประเดี๋ยวรีบะอีปาวดักยี่ดีรีดิโอน่ะปีบะปาวน่ะน่าอุบเฮลีก
1: ็อ
0: ะดูน่ะรีดิโอเฮบเช่มีโอ้ยบะคุณนายกิจมักตัดียามน่ะมามาลนายดรบะคุดอลเน่เ
1: ฮ้ยไอสมาดูยานิเง่มันยิบูดีไล่ระบะไล่บ้านเน่อะราปะคุงงกัยาดดีทีวีไล่บังงำจัดบะยามน่ะไล่รีดิโอดียามน่ะห้องน่ะพังเง่อะดูน่ะมีอามันเฮกตะไล่บังงำมีมาดูดักี้มาคุยในอีปาวดังนั้นตอนนั้นนุ่งไงนุ่งไงแบบโปรแกรมอิสัยลีลาดราม่ากันนุ่งไงนั้นตาจะแบบพังงี้เรดิโอน่าฮักเสียยามไปก่อนอะดูนั่นเองยุ่งคดิ้งดาน่าฮักนั่นเลยบังอัมลีบเสีย
0: อิสมาตั้งเชทิ้งจีเลยนั่งนักขังนิ่งไปตัวฮังฮาวโรเองวันดักี้
1: จูมินเน่น่าฮักเตะอยู่หันตาฮักตัวน่ะมายามตานะบะยากายโรกังสักตัวนี้เนี่ย
0: หุยเนี่ยอะดูนะพวกฮังฮาวโรเฮริชินี
1: โอ้เล่ไอ้คุยกี่มันนี่ปูดากระมือใจหิดะอีฮานฮานะเรดิโอเล่บ่าวรักขี้แก
0: ไอ้ฮายกี้มันนี่ปูดกี่คนงอินพาลเดอร์อากาศวานีอินพาลเคนทร์เลยมาดูกี่มามิงอากาศวานีอินพาลไอ้นักขังเลยมาดูอากาศกี่ตังตระมังอ่ะอิงชกลิชิงอามากะสมาปันหุ่มปูมดอยดายี่ฮานฮานะมียังกิเชบาตัวบ่าวรักขี้
1: อะดูดะกี้งั้นสิพาวบ่าเล็บตันนั้นสันดกตุนันลักลีไอ้น่ะไอ้เสสมีก็เรียด
0: ยามสมีครั้งเล็กๆดีเอฟเอ็มให้บ้ามาช่วยหับสิลักเลยมาชิดาชูนุ่งไงนุ่งไงรบะโปรแกรมมายามามาตาบะพังเลย
1: เรียดยออดอมเนี่ยอุดบะมาฟังไล่เตะลับุกตะลาวรังสูรีบะสูรีบิสินนะสูเรียดยอดุมปุ่นเลยเลยสาบิกิพิสาคนมาถักตะสูเฮกตะเลยมีอดีกิกว่าคงอุปถัมมุจิกิมานักตะสูสามกักปะฮะจามกิมานักตะสูอดุมเฮกตะเลยมีมาคุยนวานะเซียนตันดูนะทบักซูซาบดานะฮักนะมาคุยกี่ไม่ทงดามาคาลามฮัลเล
0: ่ยาราบรู้ไอ้สัตว์ครกเองคดีหังนิงบัลเลรีขลุขลุ
1: หังนิงบะมาดิเลยขีบันนี่เนี่ย
0: นิงซิง
1: โอ้นิงซิงเอ๋นิงซิงเอ๋อสุกงาครับปศักดิ์ปุถุพิรมลีบะมาร์โกนีดามานากะดิบีบีดร
0: อคดีกี่ปีดันเองมาเลมกี่ควายดิกิชาวรบะมานาโนเบลไพรส์พังกีอะดูไพรส์เจโดมาตุ้มตะพังคิดีมีอามากตังไคเยนักขี้ยาเรดนะจะลักเก็กโก้บายบาย
1: บ๊ายบายบ๊ายบาย
2: เบียมาลังเล่นให้นั่งมุกไอ้เจ้าระกินให้เอ๊ะชีจีหูมังนะพี่ก็กางมินให้อีสิเจ็บบอลมาทักชิดอะไรชิดมาไม่ชิอุบเชลก็ตุ้มมีมาเลยเนี่ยสมังลักนาราจันนี่นี่จ้าสิลังเล่นลังเล่นใช่ๆๆเบียมามีครับทุกอบรมน้องบ
1: ่ก็ให้หนุ่มมาอัสไอ้ดิอุ้ยรู้ละมาเลย
2: อัสใช่ๆๆอีมานน้ำไม้กับตัวไต้ทุกปีกิเช